เจ้าแม่คนดีจะเห็นหัวใจเล็กง่ายอยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกง่ายอยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรู

ก็อยู่ในหัวปลีมันก็มีลูกกล้วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉมตรูหัวใจพี่มีสี่ห้องที่ยกให้น้องเอาไปเลยโฉ

วยใช่ไหมไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจไอ้ที่มันลึกก็อยู่ในหัวใจรู้ไหมอะไรน้องจงทายดูหัวใจพี่มีสี่ห้องพี่ยกให้น้องเอาไปเลยโช

แล้วเลี้ยวไปหอละดีพุ่มเวหาฝ่ากระจังแถวตะวันออกกลางเห็นดินจดขอบฟ้าความกังได้นั่งมองบนนั้นล่ะพี่น้องเขาเรียกว่าขุมทองซาอุดิอาระเบียซากันหนังกองมีขุมเงินขุมทองกลางทะเลไส้ห่วงมันกันดานสถานทีต้องมีความขันตีมีเก่าอดเก่าเงินคงสีพอแทงทองไส้วิซาให้ถูกต้องขุดคนอดทนไปใจให้แข็งปันเข็ดยังสีเข็นทองก่อนอดทนหนาวอดทนฮ้อนอาณาคอนบ่ให้จมเด้อมูเด้อต้องงมเข็มไข่พ่อซาแล้วจังเศร้าสีพ้นความโศกเศร้าอดเบิ่งถึง3ปีมีทิฐิมานะสู่ท้นจนสิ้นสิมีกินสิมีใส้สุขใจไปเท่าซัวเมียสิได้ฮักผัวผัวสิได้ฮักเมียมี

แล้วขุมทองนี้บ่อยู่ใกล้ไกลจากไทยแลนด์นับเป็นแสนกิโลเมตรทางไกลกันเยินต้องเสียเงินในหน้าบริษัทจัดส่งนั่งเครื่องบิน8ชั่วโมงจากดอนเมืองลัดขี้ฟ้าขึ้นฟ้าสนัดเนืองบินตรงไปสู่เบื้องเมืองแขกอาหรับหลายบ่ทนท่านนับอังอดคนวุ่นเป็นบึงหนองตะน้ำหุ่นป่าชิวงอมหุ่นละแม่ผมไปเข็นแกงแผ่มาแล้วจังแตงก่อนเบ้าเรื่องฮ้อนหายควันไวโลกันตาสุริยาเผาผ่านบ่มีแนวกังหาต้นไม้สิมาบังหาผู้เขาสิมาขันตันตาเว้นบ่ให้ซองบ่มีแล้วฝ่าสักดินก้องของน้องมองแล้วอิ่มละอาเดี๋ยวไปใสเห็นดินจดขอบฟ้ามีป่าอินผาลำเกิดอยู่น้ำทะเลทรายหน่วยหวานกินได้อารับเอาเป็นไม้ลูกค้าพันประจำชาติคนท่าหยาดต่อสู่ความฮ้อนและหนาวเว้าเรื่องคนต่างดาวหลายศาสตร์หลายภาษาหลายสำเนียงเสียงจาต่างกันความเบาดำคือเต่าดำคือหมอดำคือท่อทานแขกเยเมนสู้ด่านสู้มาเลียมูนีดำปีดังกาแขกอินเดียเมืองพ่อข้าแขกโหดปากีศรีลังกาเลบานอนอังปันหัวมอนเตอร์กีอียิปต์ผ่อนคือกันกับหัวพวกมีนักต่อสู้คนใดบ่หวั่นไหวตะวันออกเสียงใต้เอเชียใหญ่อาคาเนมีเกาหลีฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยแลนด์แมนไปจนสิ้นเพราะอินโดสวาพอมมาเลเซียไหลหลังดังพ่อปันฝ่าห้องคนใดปิ่นทองขุดลงไปใต้ห้องอื่นแผ่นทะเลทรายได้ท้องหลายเต็มท้องส่งใครเมียทางบ้านบางคนรวยเงินล้านเงินแสนจังมันคลองนี่ล่ะพ่อขุมทองให้โชคดีจังสิได้เอาเงินล้าน